สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วนายทรัมป์ประกาศเรื่องนี้ผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่14 มิถุนายนเขากล่าวว่าณโอกาสนี้ผมประกาศอย่างเป็นทางการว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดโดยไม่มีค่าผ่านทางและในขณะเดียวกันก็ขอสั่งให้ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐโดยทันทีเรือทั่วโลกจงเดินเครื่องและให้น้ำมันไหลออกมานายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานกล่าวว่าสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพแล้วนายชารีฟกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียในช่วงเช้าวันจันทร์ที่15ว่าเรายินดีที่จะประกาศว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้บรรลุผลแล้วเขากล่าวเสริมว่าทั้งสองฝ่ายได้ประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบโดยทันทีและถาวรรวมถึงในเลบานอนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่19 มิถุนายนณสวิตเซอร์แลนด์นายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าได้สรุปร่างบันทึกความเข้าใจแล้วและจะลงนามที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์ที่19 มิถุนายนนายการีบาบาดีออกแถลงการผ่านสื่อของรัฐบาลในวันจันทร์ที่15โดยอ้างว่าอิหร่านได้รับชัยชนะครั้งสำคัญในสงครามเขากล่าวว่าการยุติสงครามโดยทันทีและอย่างถาวรในทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนตลอดจนการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่ออิหร่านจะมีผลบังคับใช้ในทันทีนอกจากนี้เขายังกล่าวว่าข้อกำหนดที่เหลือของบันทึกความเข้าใจจะเริ่มมีผลบังคับใช้หลังจากการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่19เขาเสริมว่าการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านและการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านจะถูกนำมาหารือในขั้นตอนที่2ซึ่งเป็นช่วงเวลาการเจรจา60 วันเจ้าหน้าที่ระดับสูงเตือนว่ากองทัพอิหร่านจะพร้อมยิงอยู่เสมอนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นแสดงความยินดีต่อการประกาศบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยกล่าวว่าจะเป็นก้าวสำคัญในการควบคุมสถานการณ์นางทากาอิจิกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อเช้าวันจันทร์ที่15 มิถุนายนว่าการประกาศครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ประเทศที่เกี่ยวข้องพยายามหาทางออกทางการทูตและเจรจาอย่างต่อเนื่องเธอชื่นชมความพยายามของประเทศต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยนางทากาอิจิกล่าวว่าหวังว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและการเดินเรืออย่างเสรีและปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะได้รับการรับประกันเธอยังแสดงความหวังอย่างแรงกล้าว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและประเด็นอื่นๆโดยเร็วที่สุด

ู้นำของญี่ปุ่นและอังกฤษได้ออกแถลงการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งครอบคลุมถึงแร่ธาตุสำคัญมากด้วยนายรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะแห่งญี่ปุ่นได้พบกับนายรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษที่กรุงลอนดอนเมืองหลวงของอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนอังกฤษเป็นจุดหมายปลายทางแรกของการเดินทางเยือนยุโรปของนางทากาอิจิจากนั้นเธอมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ที่ฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ด้วยในตอนต้นของการพบหารือกับนายสตาร์เมอร์นางทากาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นและอังกฤษได้กระชับความร่วมมือในหลายด้านซึ่งรวมถึงด้านความมั่นคงจนถึงระดับที่อาจเรียกได้ว่าเป็นกึ่งพันธมิตรเธอกล่าวเสริมว่าเนื่องจากการประชุมสุดยอด G7 กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้เธอหวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำงานร่วมกันในด้านความมั่นคงทางพลังงานและทรัพยากรตลอดจนการทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางมีเสถียรภาพต่อมานายกรัฐมนตรีทั้งสองได้ออกแถลงการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งเชื่อกันว่าบางส่วนร่างขึ้นโดยคำนึงถึงจีนเป็นสำคัญเอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้นำทั้งสองมีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการบีบบังคับทางเศรษฐกิจและการจำกัดการส่งออกตามอำเภอใจที่รวมถึงแร่ธาตุสำคัญมากเอกสารระบุว่าผู้นำทั้งสองจะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก G7และประเทศที่มีแนวคิดเดียวกันในด้านต่างๆเช่นการทำเหมืองการกลั่นการแปรรูปการรีไซเคิลและการจัดเก็บแร่ธาตุสำคัญมากการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 เตรียมเปิดฉากขึ้นที่เมืองเอวิยองทางตะวันออกของฝรั่งเศสในวันจันทร์ที่15มิถุนายนโดยคาดว่าวาระการประชุมจะรวมถึงเรื่องอิหร่านและยูเครนผู้นำจากประเทศต่างๆที่รวมถึงกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมหารือกับสมาชิกกลุ่ม G7 เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนก็มีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมการเจรจากับผู้นำกลุ่ม G7 เกี่ยวกับการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับยูเครนคาดว่าจะรวมถึงวิธีการสนับสนุนการเจรจาสันติภาพด้วยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต้องการให้การประชุมสุดยอดครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและการลดความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่งเขายังหวังที่จะหยิบยกประเด็นต่างๆขึ้นมาหารือเช่นความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่รวมถึงการกระจายแหล่งจัดหาแร่ธาตุที่สำคัญมากด้วยคาดว่าผู้นำจะไม่ออกแถลงการร่วมแบบครอบคลุมเหมือนที่ทำในปีที่แล้วแต่น่าจะออกเป็นเอกสารสรุปผลลัพธ์ในแต่ละประเด็นแทนการแข่งขันฟุตบอลโลกชายนัดเปิดสนามระหว่างญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์จบลงด้วยผลเสมอกัน2-2เมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมอันดับ18ของโลกและเนเธอร์แลนด์ทีมอันดับ8ลงแข่งขันกันที่สนามกีฬาดัลลัสในรัฐเท็กซัสทางตอนใต้ของสหรัฐเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำได้ก่อนช่วงประมาณนาทีที่50จากนั้นนากามูระเคโตะของญี่ปุ่นตีเสมอได้ใน6นาทีต่อมาและเนเธอร์แลนด์ก็ทำประตู

กำลังมาแรงในญี่ปุ่นสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan กันอีกครั้งครับพบกับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยในช่วงเวลาที่สนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่16นี่เป็นครั้งที่2ว่าด้วยการแสดงความรู้สึกและอธิบายสิ่งต่างๆครับ
1: มีย่าช่างภาพจากจีนกำลังไปถ่ายรูปที่จังหวัดนางาโนะค่ะตอนนี้อยู่ที่แหล่งน้ำแร่ร้อนที่ขึ้นชื่อด้วยลิงป่าที่มาแช่น้ำแร่ร้อนกันค่ะสามีภรรยาคู่หนึ่งเห็นมีย่ากำลังถ่ายรูปจึงเข้าไปคุยด้วยค่ะ
0: และนี่คือบทสนทนาประจำบทที่16ครับ
2: ซารุがいっぱい
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい。ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
0: まあ、どうしたらいいか。
1: みや、ร้องว่า。
2: あ、猿がいっぱい。
0: โอ้โหลิงเต็มไปหมด
1: ขณะที่กำลังง่วนอยู่กับการถ่ายรูปฝ่ายภรรยาของคู่นักท่องเที่ยวคู่หนึ่งก็พูดกับมีย่าขึ้นมาว่า
3: たくさん写真を撮っているのね
0: กำลังถ่ายรูปเยอะแยะเลยสินะ
1: มีย่าตอบว่า
2: はい
0: ค่ะ
2: ここは海外でも有名な温泉です
0: ที่นี่เป็นแหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยค่ะ
1: ทางสามีพูดว่า
4: へえ、そうなんだ。
0: おお、อย่างนั้นหรือ
4: 猿が温泉に入るのは珍しいからね。
0: เพราะลิงแช่น้ำแร่ร้อนเป็นของหายากนะ。
1: มีย่าสังเกตเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็พูดว่า
2: 猿の赤ちゃん。
0: あ、ลูกลิง。
2: かわいい。
0: น่ารัก。
1: ลิงแช่น้ำแร่ร้อนอยู่ในบ่อแหมก็คงน่ารักดีนะคะ
0: จริงครับจากสถานการณ์ในบทสนทนานี้นะครับเมื่อมีคนญี่ปุ่นเข้ามาคุยด้วยระหว่างที่เรากำลังท่องเที่ยวเราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็ไม่ต้องกังวลครับขอให้พยายามเพิ่มพูนคำศัพท์ที่จะนำไปใช้ได้ทันทีไว้นะครับสำนวนหลักประจำวันนี้คือเป็นแหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียง
2: 有名な温泉です
0: ถ้าจำโครงสร้างนี้ไว้ก็จะอธิบายอะไรๆได้และแสดงความรู้สึกได้ครับมาฟังคำอธิบายกันครับคำว่า
5: 有名な
0: เป็นคำคุณศัพท์แปลว่ามีชื่อเสียงโด่งดังและดังที่เราทราบกันแล้ว
5: ออนเซ็ง
0: คือแหล่งน้ำแร่ร้อนและ
5: เดส
0: ที่ปิดท้ายทำให้ประโยคสุภาพขึ้นครับมาต่อกันด้วยจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเราจะมาดูเรื่องคำคุณศัพท์กันครับในบทที่12เราเรียนรู้กันไปแล้วว่าคำคุณศัพท์น่ารัก
5: คาวาอิ
0: ลงท้ายด้วยอิเรียกคำคุณศัพท์ประเภทนี้ว่าคุณศัพท์อิแต่ก็มีคำคุณศัพท์อีกประเภทหนึ่งตามที่เราได้ยินอย่างคำว่ามีชื่อเสียง
5: ยูเมนะ
0: คำนี้ลงท้ายด้วยนะเมื่อจะขยายคำนามประเภทนี้เรียกว่าคำคุณศัพท์นะ
1: ก็เหมือนคำคุณศัพท์อิใช่ไหมคะคือสามารถวางคำคุณศัพท์นะไว้หน้าคำนามที่จะขยายได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับตัวอย่างหนึ่งก็คือ
5: 有名な温泉
0: แหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียงคำคุณศัพท์นะจะมาอยู่ที่ท้ายประโยคก็ได้ครับในกรณีเช่นนั้นจะตัดนะออกไปแล้วก็เพิ่มです

0: แทนดังนั้น
1: 有名な
0: ก็จะกลายเป็น
1: 有名です
0: แปลว่ามีชื่อเสียง
2: คุณผู้ฟังลองพูดดูเลยค่ะ
1: 温泉です有名な温泉です
0: มาฟังบทสนทนาที่แสดงความรู้สึกกันครับ
3: 元気な猿ですね
4: 本当元気ですね
0: มาพิจารณากันให้ละเอียดขึ้นครับ
3: 元気な猿ですね
2: เป็นลิงที่ร่าเริงนะคะ
0: คำว่า
1: 元気な
0: เป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าแข็งแรงร่าเริงและ
1: Saru.
0: คือลิงประโยคนี้ลงท้ายด้วยเนะเป็นการขอความเห็นพ้องจากคนที่เรากำลังพูดด้วยครับ
4: ホント元気ですね
2: จริงด้วยร่าเริงนะคะ
0: คำว่า
1: ホント
0: แปลว่าจริงจริงด้วยเป็นการแสดงความรู้สึกแบบเดียวกันหรือเห็นพ้องต้องกันเมื่อคำว่า
1: 元気な
0: มาอยู่ที่ท้ายประโยคส่วนที่เป็นนะก็ถูกตัดออกไปและกลายเป็น
1: Genki desu.
2: ฟังแล้วพูดตามเสียงดังๆเลยค่ะ
1: Genki na saru desu ne. Genki desu ne.
0: ทีนี้ลองแสดงความรู้สึกอย่างอื่นดูบ้างนะครับลองจินตนาการว่าหิมะหยุดแล้วและตอนนี้บริเวณแหล่งน้ำแร่ร้อนก็เงียบสงบลองพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าเป็นสถานที่ที่เงียบนะดูไหมครับจะพูดยังไงคำว่าเงียบคือ
1: shizukana shizukana
0: และสถานที่พูดว่า
1: basho basho
0: เริ่มได้เลยครับ
5: shizukana basho ですね
0: ได้เวลาของสำนวนเสริมประจำวันแล้วครับของครั้งนี้มาจากคำพูดของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในบทสนทนาจำไปใช้ได้เลยนะครับ
6: เฮ hey.
0: คำว่า
1: เฮ hey.
0: คือการตอบสนองอย่างหนึ่งเพื่อแสดงความชื่นชมหรือประหลาดใจเป็นการแสดงออกว่าเราสนใจสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเพื่อให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่นครับ
2: คราวนี้ฟังแล้วพูดตามด้วยนะคะ
1: เฮ hey.
2: ลองใช้คำนี้เมื่อรู้สึกว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดอยู่นั้นน่าสนใจนะคะ
0: ครับฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
3: ว้าซาลがいっぱい
7: たくさん写真を撮っているのね
3: はいここは海外でも有名な温泉です
6: へえそうなんだ猿が温泉に入るのは珍しいからね。
3: 猿の赤ちゃん、かわいい。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
2: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าวันนี้เกี่ยวกับออนเซนหรือแหล่งน้ำแร่ร้อนในญี่ปุ่นค่ะ
0: คุณสุทธิพรเคยไปแช่น้ำแร่ร้อนไหมครับ
2: เคยค่ะไปที่แถวๆใกล้ภูเขาฟูจิมาค่ะที่ญี่ปุ่นมีมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับก็เพราะว่าญี่ปุ่นมีภูเขาไฟเยอะสีกลิ่นและผิวสัมผัสของน้ำในแหล่งนั้นๆแตกต่างกันออกไปตามแต่ละที่ครับน้ำแร่ร้อนส่วนใหญ่มีสรรพคุณด้านการบำบัดรักษาเช่นช่วยคลายความเหนื่อยล้าครับ
2: นั่นคือเหตุผลหลักที่ผู้คนพากันไปหรอคะ
0: ก็อาจจะอย่างนั้นสำหรับบางคนนะครับแต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็พากันไปค้างคืนที่โรงแรมแหล่งน้ำแร่ร้อนกับครอบครัวบ้างกับเพื่อนๆบ้างเพื่อพักผ่อนฟื้นฟูความสดชื่นด้วยการแช่น้ำแร่ร้อนผ่อนคลายและรับประทานอาหารอร่อยๆครับ
2: แหมดีจริงๆเลยนะคะมีที่ไหนที่ดังมากๆบ้างไหมคะ
0: ครับก็อย่างคูซาตสึออนเซนใกล้กรุงโตเกียวและเบปปุออนเซนในคิวชูไกลลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้หน่อย มองกันว่าทั้งสองที่นี้โดดเด่นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับอีกที่ที่ดังคือนิวโตออนเซนอยู่ในโอบล้อมลึกเข้าไปในภูเขาในภูมิภาคโทโฮกุบรรยากาศเยี่ยมมากครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะเช่นเคยใช่ไหมครับ
2: อย่าพลาดมาติดตามกันอีกในครั้งหน้านะคะ
0: วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
2: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan